0: จริงจากความกลัวผมนะ
1: Lieutenant Private Task Command, Mobile Command, time is 0423.